0: ก็จะกี้
1: อืม
0: อินาพินโดฮอนอรกอมเฮโฮนิยาอะก็ทาก็จิกีก็เกจกี
1: ฮอเตียวล่ะ
0: เ
1: ฮ้เจอะจาฮุนโดก่ายมโหลิ
0: เฮ้อะ
1: ซอยเจจาฮุนโนเอปิงยูลันโดเอตังก่ายโดกะก่ายเตียอะนาเบตังก่ายโ
0: ดโ
1: บอะตอล่ะ
0: โตสุอาโบเวนวา
1: อะโดจาจินยองจาคัจิโอเลยอะเนล่ะ
0: ฮงฮุนน่ะจาเตียวเฮ้ออ
1: ืม
0: อะ
1: มีเนจิเต็มชะอะมะมะ
0: ชิเมรา
1: บ่ได
0: ้จักจิ
1: บ่จิกูเวสิยานากง
0: ไอ้กงหมอหุยน่ะจะเตียวละม
1: ี
0: เนจิเต็มชะอะ
1: บ่กงเตียว
0: นั้นๆขอละซ้อยละ
1: อ
0: ะจะหุ่นบ่ยละจาวนั้นจักจิโหล
1: ไผเสยไผเสยกงเตียว
0: จักจิโหลละอ๋ออ
1: ืม
0: อะน่ะนี่
1: จิมาจาหุ่นหอเวซะมิ迄个电子烟啦、啊，吼、哦，迄、哦、个还注意。
0: 迄人敲着都破七年啊！
1: 啊，
0: 你若搁咧输个中间哦，
1: 嗯，
0: 规定都掠咧掠咧落落里边。
1: 哎、欸、哎，七、欸、七年无打紧哦，迄迄迄落啦，七年你那假都是。
0: 个卖，
1: 个卖，
0: 哎，
1: 吼，啊个你那去外国佚佗，搁有炸弹来，
0: 哎、
1: 欸，搁有炸。无炸真济啦，炸几支啊？安尼嘛袂使哦。
0: 七年，
1: 无七年，
0: 哎、
1: 欸，七年啊，阁罚500万。
0: 七年关内底，你就更加皮皮抓啦。
1: 啊，你若有食迄个电子烟的人哦、喔，诶、欸，迄、欸那个
0: 十年。干那摕着迄个你无输啦，摕着电子烟，判七年啊。
1: 嘿、
0: 欸，哦，
1: 七年啦。
0: 唔通啦，迄食落个的细胞会歹去啦。
1: 什么细胞派去呢？那、
0: 欸嗯、
1: 不是干那细胞派去，几个人拢派去啊？
0: 哎呀，那了暂停会呢吼。
1: 哎呀，
0: 那个目睭甲顾好啦，目睭那要顾好，阮即款上阵啦，红星的大光明。
1: 哎、欸，咱今嘛来讲一下这個红星的大光明嘞吼，啊，而且广告啊嘞，啊，咱唔通吼这视力的衰退吼。